FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น. ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น. และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น. จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น. เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: ู่ที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความฮู้
1: อยู่ที่นี่แมนพระสวรรค์แห่งดนตรี
0: ขอยืมหูทานแด
1: จะพาทานเบิกบานสำลังใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวล
0: ๆสัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนแต่ลาว
1: ทานสามารถติดตามฟังได้ในรายการ
2: ลงดีมีประโยชน์

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงสบายดีเกษนา
1: สบายดีหุ่มแพงสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีหุ่มแพงและเกษนาเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
0: ซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่

0: ได้หีบโฮมเอาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นบทเรียนและก็เป็นข้อมูลที่ดีจากผลสำเร็จของการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศจีนมารวมกันให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบและก็ได้รู้จักกับประเทศจีนหลายขึ้นตื้ม
1: อย่าลืมหลังจากรับฟังรายการแล้วถ้าท่านมีความเห็นอย่างอยากลงกับผู้ตำเนื้อรายการทั้งสองคนตื้มอีกแม่นสามารถที่ต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางแต่ว่ามีช่องทางใดแต่จะให้ผมแพงเบ้าสู่ท่านฟัง
0: เจ้าสำหรับช่องทางทมิตรที่ท่านสามารถส่งคำคิดคำเห็นเขามาหาพวกเขาได้แม่นผ่านทางเว็บไซต์โดยท่านสามารถเข้าไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาคือ CMG FM 93พร้อมเดียวกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเขาได้ตื่มอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
1: และยานี่อากาศอยู่ปักกิ่งและบรรดาแขวงของจีนเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆบางมื้อฮ้อนจนออกนอกปอได้บางมื้อก็เกิดฝนตกแห้งพันแปลงไงปันอารมณ์ของคนนอก
0: โอ้แม่นแล้วสำหรับอยู่ปักกิ่งอาจจะแม่นระยะที่ฮ้อนที่สุดก็แม่นในระหว่างเดือนกรกฎาคม5เดือนสิงหาแต่ในสภาพอากาศที่ฮ้อนแบบนี้หลายคนก็เลือกวิธีผ่อนคลายด้วยการกินอาหารประเภทเย็นๆในนั้นกระแลมหรือว่าไอศกรีมน่าจะแม่นเมนูที่คนทั้งหลายทั้งเด็กน้อยผู้ใหญ่น่าเลือกกินเพื่อผ่อนคลายความฮ้อนพิเศษในปีนี้ย้อนคนทั้งหลายนิยมกินกระแลมห้านขายซานมหลายห้านจึงได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หันมาขายกระแลมแทน
1: ตามตัวเลขของมูลใหญ่ที่เกี่ยวของแสดงให้เห็นว่าในปี2025ถึงว่าขนาดของตลาดน้ำซามีมูลค่าถึง187ตื้อหยวนก็ตามแต่ความไวของการเติบโตของคะแนนการได้ลดลงจาก 19.3 ส่วนห้อยในปี2023เหลือเพียงแต่ 6.4 ส่วนห้อยเท่านั้น
0: ในบทรายงานที่เกี่ยวของยังได้แสดงให้เห็นว่าขนาดตลาดของกระแลมแบบอิตาลีอยู่จีนได้เพิ่มขึ้นจาก5ตื้อ430ล้านหยวนในปี2019เป็น12ตื้อ222ล้านหยวนในปี2024อัตราของการเติบโตรวมต่อปีนี้สูงถึง 17.62 ส่วนห้อยคาดว่าฮอดปี2029จะมีถึง25ตื้อ167ล้านหยวนฉะนั้นกระแลมที่มีสองทางการพัฒนาหลายและถือกับฤดูกาลได้กลายเป็นทางเลือกของห้างขายเครื่องดื่มซานมในการเพิ่มปริมาณการจำหน่ายเพื่อดึงดูดสายตาของผู้บริโภค
1: แม่นแล้วสำหรับห้างใดมีกระแลมขายกฤษณาก็มักจะแวไปซื้อหลายกว่าและนอกจากได้เพิ่มการขายกระแลมแล้วห้างเหล่านี้ก็ได้เริ่มขายขนมตึ้งเฮ็ดให้ลูกค้าบ่เพียงแต่สามารถซื้อน้ำดื่มในเวลาเดียวกันก็เลือกขนมได้น้ำอีกเมื่อเว้ามาฮ้อนนี่เกษณาก็คิดฮ้อนน้ำปานของเล้าหลายพิเศษน้ำปานหมักไม้สวดแซ่บอีหลีได้บ่ฮู้ว่าปัจจุบันอยู่เล้านิยมกินน้ำแบบใดได้แล้วอาจจะมีห้านใหม่หลายๆห้านแล้วเนาะ
0: แม่นแท้ใดอยู่เล้าส่วนหลายก็นิยมมีห้านน้ำปานห้านกาแฟห้านขายน้ำหมักไม้สดโดยเฉพาะแม่นน้ำหมักพร้าวและอื่นๆเนื่องจากว่าประเทศลาวนี่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อหลายประเทศได้มีการเปิดกว้างการพัฒนาทางการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและวิถีชีวิตอย่างกว้างขวางดังนั้นวัฒนธรรมการกินการดื่มก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปนำเพื่อรองรับความต้องการให้แก่ลูกค้าแต่ก็เฮ็ดให้ทุกคนมีหลายทางเลือกพิเศษในระยะนี้หุ่มแพงก็ได้ยินข่าวว่าคนทั้งหลายนิยมกินน้ำปันหมักทุเรียนเด้เกษณาน้ำปันอะโวคาโดอย่างสิซาเขียวและอื่นๆตื่นอีก
1: ฟังแล้วก็เป็นตาแซ่บแท้นออากาศฮ้อนเอาแบบนี้มีแนวเย็นๆมาลงคอคงจะพรคลายความฮ้อนลงได้เอาความคำเพียนบรรยากาศไทยท่านผู้ฟังได้ฟังจากสมเพ่งโมมอนจากไร้กันก่อนเนาะเราจึงกลับมาลุ้นกันต่อ
0: และสำหรับเสียงเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ก็ขอมอบเป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล่มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้

0: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติตามหาฟังรายการลมดีมีประโยชน
1: ์โดยมีพระเฮาทั้งสองเกษนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ทานฟัง
0: บทเพลงพันไปหวังว่าคงจะสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่เพื่อนมีรายการทุกท่านที่พร้อมฟังรายการลมดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้
1: ท่านผู้ฟังในตอนต้นของรายการผู้ดำเนินรายการได้ลมกันถึงกล้วยหรือว่าไอศกรีมที่คนทั้งหลายมักเลือกกินในฤดูร้อนแบบนี้ย้อนว่าอากาศในปีนี้นี่มีอุณหภูมิสูงขึ้นแบบผิดปกติหลายเฮ็ดให้คนทั้งหลายล้วนแต่จำเป็นต้องหาวิธีคลายความร้อนผ่านช่องทางต่างๆและเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายนของปีนี้เป็นต้นมาอยู่หลายแห่งของจีนได้เกิดมีสภาพอากาศถือว่าฝนตกหนักโดยมีตัวเลขข้อมูลแสดงให้เห็นว่านับตั้งแต่วันที่13ถึง21พฤษภาผ่านมานี้ฝนตกแห้งที่กระทบต่อแขวงกวางตุ้งกวางซีกุ้ยโจและแห่งอื่นๆของจีนซึ่งได้สร้างความเสียหายอย่างให้แห้งเนื้อที่ทำการผลิตบ้านเฮือนถูกผลกระทบล้วนแต่หนักหน่วงที่สุดเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีกาย
0: เบิ่งจากสภาพทั่วโลกเห็นว่าใน2ฤดูกาลคือฤดูใบไม้ปงและฤดูร้อนของปีนี้อากาศหัวหุ่นแห้งได้เกิดขึ้นเรื่อยๆคือแต่เดือนมิถุนาผ่านมาเอลบได้ถูกผลกระทบจากกระแสความร้อนอย่างต่อเนื่องอยู่หลายแห่งได้เกิดมีอุณหภูมิสูงสุดซึ่งได้สั่งสถิติใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆมีความหุ่นแห้งและผลกระทบเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง
1: แม่นแล้วปรากฏการณ์เหล่านี้ล้วนแต่แม่นได้เกิดขึ้นภายใต้เบื้องหลังอากาศอยู่ในโลกอุ่นขึ้นเฮ็ดให้อากาศหัวหุ่นแห้งเกิดขึ้นเรื่อยๆและก็เกิดขึ้นซ้ำตามๆกันสั้นโดยเผชิญหน้ากับสภาพที่เข้มงวดแบบนี้พวกเขาควรเฮ็ดแนวใดแดจึงจะสามารถสร้างอนาคตที่มีความเข้มแข็งเพื่อต้านทานกับสภาพความเสี่ยงจากดินฟ้าอากาศคือแนวนี
0: ้แมนพิเศษยูจีนในปีนี้อยู่เขตภาคเหนือเขตตะวันออกเฉียงเหนือเขตภาคตะวันออกและภาคใต้เลื่อนแต่ได้เกิดฝนตกหนักหลายกว่าปีผ่านมาและฝนตกในปีนี้ก็ได้เกิดขึ้นไวกว่าและหุนแรงกว่าปีผ่านมาและนี่ก็แม้ย้อนมีผลกระทบมาจากอุณหภูมิอากาศทั่วโลกที่อุ่นขึ้นและปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้น
1: และตามหุ่มแพงได้รับข้อมูลมาว่าตามปกติแล้วอุณหภูมิสูงขึ้น1องศาน้ำในอากาศก็จะเพิ่มขึ้นถึง7ส่วนห้อยก็จะเฮ็ดให้สภาพอากาศบ่มีความมั่นเที่ยงอาจจะเฮ็ดให้เกิดสภาพอากาศหุนแห้งได้ง่ายนั่นเอง
0: นี่ก็สามารถเป็นคำตอบได้ว่าเป็นยังเมื่อเข้าสู่เดือนเมษายนของปีนี้เป็นต้นมาอุณหภูมิอากาศยูจีนได้สูงขึ้นกว่าปกติปริมาณน้ำฝนก็เพิ่มขึ้นหลายมีลักษณะทิศทางอุ่นและทั้งเปียกซุ่มส่วนปรากฏการณ์เอลนีโญที่เป็นปรากฏการณ์น้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกอยู่สิ้นศูนย์สุดของหน่วยโลกเพิ่มสูงขึ้นผิดปกติได้เฮ็ดให้อากาศอยู่ในขอบเขตทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงหลายขึ้น
1: แม่นแล้วมันได้เปลี่ยนแปลงการหมุนเวียนของสภาพอากาศจึงได้เฮ็ดให้มีฝนตกหนักหุนแห้งเกิดสภาพอากาศแห้งแล้งและอุณหภูมิอากาศสูงได้เกิดขึ้นตามๆกันอยู่แห่งต่างๆของโลก
0: ตามตัวเลขของมุนทีที่ตามบาแทกจากศูนย์ดินฟ้าอากาศแห่งซาจินแสดงให้เห็นว่ามหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกยูเซนศูนย์สูตรได้เข้าสู่สภาพของปรากฏการณ์เอลนีโญในเดือนพฤษภาปีนี้และจะบรรลุตัวเลขสูงสุดในฤดูใบไม้ร่วงหาฤดูหนาวอาจจะเฮ็ดให้กลายเป็นเหตุการณ์เอลนีโญที่มีความหุนแรงที่สุดอีกรอบหนึ่ง
1: และนอกจากได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญแล้วความดันสูงจากเขตฮ้อนก็แม่นสาเหตุหนึ่งที่เฮ็ดให้อากาศถูกผลกระทบเช่นกันในขณะเดียวกันก็มักจะเฮ็ดให้เกิดลมพายุหายแห้งคือในระยะที่ผ่านมานี้อยู่ภาคตะวันออกและภาคใต้ของจีนก็ได้ประสบกับลมพายุหัวหุ่นแห้งมาแล้วครั้งหนึ่งต่อไปพวกเขาก็ต้องได้มีความระมัดระวังขึ้นตื้มอีกหลายเท่า
0: คือดังที่พวกเขาได้เว้าผ่านมาหันแลปรากฏการณ์ที่สร้างความซับส่วนนี้แม้นได้เกิดขึ้นในขอบเขตทั่วโลกฉะนั้นชาวโลกรวมทั้งชาวจีนและชาวลาวก็ล้วนแต่ต้องได้มีสติเพิ่มความระวังต่ออากาศหุนแฮงที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะต่อหน้านี
1: ้แม่นแท้คือระยะผ่านมานี้อากาศอยู่ประเทศลาวก็มีสภาพแปรปรวนเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะแม่นเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาเมษาเป็นต้นมานี้อากาศก็เริ่มร้อนอุณหภูมิบางมื้อนี่ก็สูงถึง 42-43 องศาแต่มาฮอดปัจจุบันนี้ก็เกิดมีสภาพฝนตกหนักเรื่อยๆถึงขั้นตกแห้งเกยยาวหลายชั่วโมงเฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมน้ำอังอยู่ตามเส้นทางต่างๆในนครหลวงเวียงจันทน์ท่วมเฮือนซ่านและก็เฮือนที่ทำการผลิตของปตทจากสภาพการดังกล่าวนั้นและอย่างนี้นี่ปตทลาวนี่ก็มีแต่ภาวนาให้ฝนบ่ต้องตกหลายอย่าตกลิ้นหลายชั่วโมงหลายมื้อติดต่อกันเพราะว่าชาวนาก็ย่านน้ำท่วมนาคือหลายปีที่ผ่านมา
0: จากการที่ตามสภาพอากาศที่แปรปรวนคือเอานี่แล้วก็ฮู้สึกเป็นห่วงประชาชนลาวโดยเฉพาะแม่นประชาชนที่ถามการผลิตนาปีอยู่ตามแคมป์แม่น้ำลำเสและห้วยห้องต่างๆแม่นมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกน้ำท่วมนาและเนื้อที่ทำการผลิตต่างๆดัง 2-3 ปีผ่านมาก็มีหลายแขวงของเราที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม
1: ถึงว่าสภาพอากาศจะเป็นขึ้นใดก็ตามผู้ดำเนินรายการทั้งสองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับประชาชนลาวทุกท่านจงเข้มแข็งและก็สู้ต่อไปท่านผู้ฟังที่อยากแพงมาฮอดนี่พวกเราพักกันตื่นอีกจักหน่อยก่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆจากรายการของเฮาและจึงกลับมาล้มกันต่อในระยะต่อไป

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขอน้ำทานกับข่าวมาสู่บรรยากาศของรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีหุ่มแพงเลยเกศนาตำนานรายการสู่ท่านฟัง
1: หวังอย่างยิ่งว่าเสียงเพลงที่พวกเราได้เปิดผ่านไปนั้นคงจะสร้างความประหลาดบนซื่นผ่อนคลายอารมณ์ให้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์ของพวกเรา
0: บางที่นี่ผู้ตำนานรายการได้ล้มกันเกี่ยวกับสภาพอากาศและยานี่พวกเขาได้เผชิญหน้ากับอากาศฝนตกฝนแห้งที่เกิดขึ้นย้อนปรากฏการณ์เอลนีโญและความกดดันอากาศสูงจากเขตความร้อนเป็นต้น
1: และในวันที่31กรกฎผ่านมานี้องค์การอุตุนิยมโลกหรือว่า WMO ได้มีการเผยแพร่บทรายงานสภาพอากาศตามฤดูกาลทั่วโลกประจำเดือนสบับล่าสุดท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติที่เข้าร่วมกองประชุมแถลงข่าวอยู่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติมาตรการเพื่อรับมือกับสภาพอากาศร้อนที่หุนแห้งซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญดังกล่าว
0: ตามการคาดคะเนล่าสุดจากองค์การอุตุนิยมโลกแสดงให้เห็นว่าระหว่างเดือนสิงหาคมเดือนตุลาปีนี้อุณหภูมิอยู่ทุกพื้นที่ทางบกของโลกเลื่อนแต่จะสูงกว่าระดับปกติปรากฏการณ์เอลนีโญบ่เพียงแต่จะนำเอาคลื่นความร้อนมาเท่านั้นยังจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำฝนที่ลดลงในขอบเขตทั่วโลกทวีปอเมริกากลางและเขตคาราบีทวีปอเมริกาใต้อาซีใต้ปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ทวีปเอโรปและบางเขตของทวีปแอฟริกาจะประสบกับอุณหภูมิที่สูงและเกิดภัยแห้งแล้งตามมา
1: ทั้งนี้ก็ย้อนว่าสภาพอากาศโลกอุ่นขึ้นอากาศหัวหุนแห้งเกิดขึ้นเรื่อยๆและก็เกิดซ้ำๆกันกฎเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศที่ได้สร้างขึ้นในหลายห้อยปีที่ผ่านมาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลง
0: ฉะนั้นการที่จะเฮนาวไดจึงจะสามารถต้านและป้องกันภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามดังกันนี้พวกเขาก็จำเป็นต้องสร้างระบบที่ตามบาแทกและเตือนภัยล่วงหน้าที่แม่นยำกว่านี้เติมอีก
1: แม่นโดยอิงตามท่านเซินเจิ้นหลินหัวหน้าองค์การอุตุนิยมจีนได้แจ้งให้ฮู้ว่าจีนได้สร้างสำเร็จระบบการติดตามบาแทกและเตือนภัยล่วงหน้าที่สมบูรณ์ระดับโลกแต่อากาศหัวหุนแห้งยังแม่นข้อยุ่งยากสำหรับการเตือนภัยล่วงหน้าสั้นเฮ็ดแนวใดจึงจะสามารถรับมือกับอากาศหัวหุนแห้งเหล่านี้ก็ต้องได้เพิ่มทวีการค้นคว้าพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆเพื่อสามารถกำแนนกฎเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศหัวหุนแห้งอย่างแม่นยำกว่าเก่า
0: ในซุ้มปีผ่านมาภาคส่วนอุตุนิยมของจีนได้ค้นคว้าสาเหตุที่พะให้เกิดอากาศหัวหุนแห้งยามต่อเนื่องซุ้มยู่กันแจ้งตัวเลขของมุ้นล่างหน้าปัญญาประดิษฐ์การน้ำใส้และเสื่อมยงของเทคโนโลยีใหม
1: ่ปัจจุบันจีนได้สร้างสำเร็จระบบติดตามวัดแทกอุตุนิยมสังรวมที่ประสานสมทบอากาศอวกาศทะเลและเทิงบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเป็นพื้นฐานแล้วโดยมีดาวเทียมอุตุนิยมเฟิงหยุนลาดาอากาศรุ่นใหม่และสถานีอุตุนิยมอัตโนมัติทางภาคพื้นดินลายแห้งสามารถค้ำประกันด้านตัวเลขข้อมูลให้แก่การเตือนภัยล่วงหน้าและแจ้งสภาพอุตุนิยมอย่างถูกต้องแม่นยำเป็นอย่างดีโดยสามารถแจ้งสภาพอุตุนิยมอาทิตย์หนึ่งในต่อหน้าได้แล้วติดตามสภาพอากาศใน24ชั่วโมง12ชั่วโมง6ชั่วโมงและ2ชั่วโมงรองหน้าได้อย่างละเอียดทีถ้วน
0: ภายใต้สภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่อยๆระบบที่สมบูรณ์ครบสูตรแม้นสมทั้งที่ดีในการรับมือกับอากาศหัวหุนแห้งเนาะเอาละหุ่มแพงว่ามาฮ้อนนี่พักล้มกันก่อนเนาะมาฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศต้นอีกก่อนแล้วจึงกับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการ

0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการลมดีมีประโยชน์โดยมีเกษนาและขุมแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
1: มาฮอดนี้ก็เข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วมื้อนี้โพตามนั้นรายการทั้งสองได้ล้มกันเกี่ยวกับอากาศคั่วฮ้อนแฮงคือฝนตกฮ้อนแฮงลมพายุที่ได้เกิดขึ้นอยู่จีนในระยะนี้และสภาพอากาศอยู่แล้วในความเป็นจริงแล้วสภาพอากาศอยู่แล้วแม้นได้รับอิทธิพลโดยกงจากสภาพอากาศของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งได้แผ่ปกคลุมถึงภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวดังนั้นผลได้รับจากการเอาใจใส่ต่อระบบนิเวศและการพัฒนาสีเขียวของจีนไม่มีผลดีต่อระบบอากาศของประเทศลาวอย่างแน่นอน
0: และจากสภาพอากาศทั่วโลกที่อุ่นขึ้นบ่มีประเทศใดที่จะสามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้จีนในฐานะที่เป็นหนึ่งในบรรดาประเทศที่มีประสบการณ์อันอุดมสมบูรณ์ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่หุนแห้งซึ่งบทเรียนเหล่านี้พร้อมได้ให้การช่วยเหลือแก่บรรดาประเทศที่พร้อมพัฒนาอื่นๆปีนี้กองประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ได้ประกาศว่าในอีก5ปีต่อหน้าต้องซุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติและนำใส่แผนการเตือนภัยล่วงหน้าแบบอัจฉริยะอุตุนิยมจีนหรือมาชูอยู่30ประเทศโดยมีจุดประสงค์เพื่อลดความแตกต่างกันทางด้านความสามารถในการเตือนภัยล่วงหน้าระหว่างประเทศ
1: ตามเกษนาได้รับรู้มาว่าแผนการดังกล่าวสามารถตอบสนองความคาดต้องการของประเทศที่แตกต่างกันได้สนองแผนการตามสภาพตัวจริงของแต่ละประเทศได้และสามารถพัฒนาสภาพการน้ำใส้ใหม่ตามความคาดความต้องการที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการน้ำใส้ในของเขตทากำปันทะเลเกษตรล้มในทะเลทรายคมมานาคมกสิกรรมและการดำเนินงานของตัวเมืองต่าง
0: ๆรู้สึกว่าเป็นแผนการที่มีผลประโยชน์ต่อหลายประเทศเนาะนับแต่ได้เริ่มน้ำใส้แผนการดังกล่าวมาเป็นเวลา1ปีนั้นก็ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติและนำไส้อยู่7ประเทศแล้วและได้นำไส้ทางออนไลน์อยู่เติมอีก40กว่าประเทศรู้สึกว่าดีหลายต้องยกโป้ให้เลย
1: แม่นแล้วเทคนิคจีนและสติปัญญาของจีนพร้อมได้สร้างความอาจสามารถไหลกว่าเก่าให้แก้การบริหารสภาพอากาศของโลกด้วยการเคลื่อนไหวที่สั่งสาความกันและสมไส้ความกันอย่างกิ๊บแท้ตัวจริงท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาฮอดนี้เวลาของรายการก็ใกล้จะหมดแล้วผู้ตามนั้นรายการขอขอบใจเพื่อนนี้รายการทุกคนที่ได้ที่ตามฮักฟังพวกเขาส่งคนล้มกันแต่ต้นจนจบอย่าลืมท่านสามารถฮักฟังรายการล้มที่มีประโยชน์ตอนต่อไปได้ในม้งเวลาเดียวกันนี
0: ้และภายหลังที่ฮักฟังรายการของพวกเขาแล้วถ้าท่านมีความคิดเห็นอย่างอยากจะแลกเปลี่ยนกับผู้ดำเนินรายการตื่นก็สามารถติดต่อหาพวกเขาได้หลายช่องทางโดยเริ่มจากเว็บไซต์ท่านสามารถเข้าไปที่ lao.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาแมน CMGFM93 พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเขาได้เติมอีกตามที่อยู่ lao@cri.com.cn
1: สำหรับมื้อนี้เกษนาและหุ่มแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับไลฟ์กันล้มตีมีประโยชน์ได้ใหม่ในตอนต่อไปไว้ซะให้พรแก่ทุกทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังกับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนามื้อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี
0: ้สบายดี

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: อยู่ที่นี่ฮูบเงาอมตะและเพียงมวลมวลล้อทาทานในรายการดาวประกายแสง
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านยิ่งดีต้นหาบรรดาท่านเข้าสู่รายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ผู้ดำเนินรายการดาราวันดีใจหลายที่ได้พบกับท่านอีกแล้วท่านผู้ฟังการแข่งขันบันเตลูกปี2026หากัวสินสุลงท่านได้ความสมความเสียหรือบ่ทีมที่ท่านหมักเปลี่ยนพิเศษนั้นย่าได้ผลงานตามความคาดหวังไว้บ่ถึงว่าการแข่งขันปันเตลูกฮากัวซินซูปายมามาดแต่ว่าบรรยากาศฟัวฟื่นและความเบื่อบางมูลซืนจากบันเตยังจะคงอยู่ในใจของท่านเสมอเนาะในหลายกรรมนี้ตะละวันจะแนะนำหุบเงาไม้ของจีนที่มีสวาบันเตกังฟูคันว่าถึงบันเตและกังฟูแล้วตะละวันเสวาท่านผู้ฟังคงจะหูดีแต่เรื่องสองอย่างมาอยู่น้ำกันได้จังไดพวกเขามาส่องหูน้ำกันเนาะหูเงาเรื่องบานเตกังฟูเมียนสุ่มสายชีวิตการเปลี่ยนอยู่ของคนทั่วไปเราถึงเรื่องแล้วเกี่ยวกับทีมเอ๋อไหมซึ่งเป็นทีมบานเตเพศหญิงสมัครลินบ่มีนักกีฬาบานเตที่มีเสื้อเสียงบ่มีผู้อุปถัมภ์สมาชิก10กว่าคนล้วนแต่แม่นิ่งไว้กลางธรรมดาที่สุดข้าเจ้าตามมีภาระและความกดดันของภายของเราแต่ยังนึกมันกับสิ่งที่ตนเองมักและล่าฝันความกันบัดนี้พวกเขามาฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะจักหน่อยตะละวันจะเล่าเนื้อในละเอียดสู่ฟัง

ท่านผู้ฟังเพลงมวลๆผ่านไปพวกเฮามาเล่าฮุบเหงาเรื่องบันเตะกังฟูหัวหน้าทีมสว่าช่วงๆเว้าได้ว่าแม่นเสาค่ําของทีมหลายปีก่อนเราเคยลินเป็นกองหลังที่มีความสามารถบ่มซ่อนในทีมแขวนหญิงแต่ในที่สุดได้สิ้นสุดอาชีพนักกีฬาย้อนได้รับบาดเจ็บหลังจากเซาเปลี่ยนนักกีฬาแล้วเราก็เปิดห้านอาหารกลางเว้นเฮเวียอยู่ห้านอาหารกลางคืนก็ไปฝึกซ้อมอยู่เดิมบ้านห้างนอกเมืองกำไรก่ายเคิงของห้านอาหารได้เอาไปใส่ใจให้ทีมปันเตะกนาตัวลักในทีมเสวาอยู่หลงแล้วเมียนภูมีพ้นสวรรค์ลายกว่ามูในทีมย้อนขาดความสุขภายในครอบครัวเฮ็ดให้เราเสียแห้งบันดาลใจหลังจากแนกทางกับผัวแล้วเราเลี้ยงดูลูกสาวด้วยคนเดียวเฮ็ดเวียกส่งอาหารด่วนเพื่อหาเลี้ยงปากท้องทุกมือต้องไปมาตามห้องน้อยห้องใหญ่และแค้นแดดแค้นฝนสมาชิกผู้อื่นในทีมก็ล้วนแต่มีความหนุ่งยากเปลี่ยนคนตนเองนอกจากต้องแบ่งหาภาระครอบครัวแล้วข้าเจ้ายังต้องเผชิญกับความเว้าเสียสีและนินทานหัวขวัญจากภายนอกในเวลาฝึกซ้อมผู้ยังพันหลายคนมักสีไม้สีมือและเว้าแบบบ่ม่วนหูบาผู้หญิงลิมบานเตะดีอยู่บ่ได้วะเสียเวลาละละเมื่อเลี้ยงดูครอบครัวดีกว่าบริษัทห่างห้านต่างๆในท้องถิ่นก็เหมือนเสยว่าใครการอุปถัมภ์ในการแข่งขันข้างหนึ่งยู่หลงบ่สนใจการเรียนเป็นทีมบ่ยอมสมบันให้คนเอิญวางแต่อยากนิ้งประตูด้วยตนเองในที่สุดคิดให้เสียโอกาสพานิ้งเข้าประตูลายเธอเลียนติดหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลงช่องและยู่หลงได้พิเถียงกันยู่หลงเครียดหลายจนย้อนเกือบเตะบานทีมและว่าวาตนเองผู้อยากหายภายใส่ข้อจำกัดระเบียบการต่างๆอยากจะถอนตัวออกจากทีมบันเตะเมื่อเห็นสภาพนี้แล้วสมาชิกต่างคนต่างเลือกขังมาฮอดจุดนี้ทีมบันเตะกลัวเผชิญกับปัญหาจะหยุบทีมขณะนี้มีคนคนหนึ่งแต่ปรากฏตัวเมียนไผ่แดจักน้อยมาล้มกันต่อวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะ

พียงมวนพันไปพวกหามาเราหุบเงาต่อเมื่อกี้นี้ดาราวันได้เล่าถึงช่วงช่วงและอยู่หลงได้เถียงกันทีมบันเตผสมกับปัญหาจะหยุบทีมขณะนี้พอดีมีคนคนหนึ่งถีบหลวดพันเดือนฝึกซ้อมผู้นี้คือเท่าอาฟงเคยเฮียนกังฟูเซาหลินทั้งสำนันกังฟูเอ๋อเมยหลายตอนนั้นฮากโกซอฝนตกเดือนฝึกซ้อมเต็มไปด้วยขีดดมถึงว่าสมาชิกต่างๆอารมณ์บ่ดีย้อนเกิดการเถียงกันก็ตามแต่ก็ยังซ้อมต่อฝึกการสมบันเธอแล้วเธออีอยู่เดือนที่เต็มไปด้วยขีดดมและเปียกมืนสภาพนี้ได้เฮ็ดให้อาฟงประทับใจหลายแล้วเคยเห็นไว้หนุ่มหลายคนที่มีความฝันแต่ท้อถอยใจย้อนความหนุ่มยากเล็กๆน้อยๆแต่บ่เคยเห็นแม่นิงไว้กลางที่ติดภาระหลายอย่างแต่ก็ยังเสิบตัวนึกมันกับสิ่งที่ตนเองมักอาฟงยืมเบิ่งขเจ้าซ่อมจนจบและยังเข้าไปล้มกับขเจ้ายามเป็นเจ้าการอาฟงได้เสนอว่าเอากังฟูดั้งเดิมจีนเสื่อมโยงกับการซ่อมบันเตะสร้างเป็นรูปแบบพิเศษของทีมบันเตะขอเสนอนี้เห็นให้สมาชิกทีมแปลกใจหลายแต่ก็เกิดมีความหวังใหม่ขเจ้าตัดสินใจเฮ็ดตามขอเสนอของอาฟงนับแต่นั้นเป็นต้นไปวิธีฝึกซ้อมของขเจ้าได้เปลี่ยนใหม่หมดกังเว้นขเจ้าตั้งเหตุเวียกของตนกลางคืนก็ยัดเวลาไปฝึกซ้อมใช้เวลาครึ่งหนึ่งมาฝึกซ้อมทักษะพื้นฐานคอมบันเตอีกครั้งหนึ่งเมียนฝึกซ้อมกังฟูที่มกกับตนเองโดยเฉพาะความขัดแย้งภายในทีมก็หนักมือหนักดุหน่อยลงหัวหน้าทีมคือชวงชวงบ่ได้นึกมั่นกับวิธีตายต่อหาเมียนพันแนนยามเข้าใจความหนุ่งยากของสมาชิกต่างๆและสื่อสารกันด้วยวิธีนิ่มนวลกว่าเก่าส่วนยู่หลงก็ค่อยๆเข้าใจความหมายของการความเมื่อกันเปลี่ยนทีมบ่ได้วางยาสู่คนเดียวคือในเมื่อก่อนยังได้เก่าขออภัยโทษน้ำชวงชวงอีกหลังจากซ่อมเปลี่ยนไรเนียนหนึ่งแล้ววิธีเตะบาลที่เสื่อมกับกังฟูเริ่มเป็นหูเป็นคางความสามารถของทุกคนล้วนแต่ได้นึกส่งขึ้นยังละลายข้าเจ้าก็เริ่มสมัครเข้าร่วมกันแข่งขันรายละเอียดเป็นเท่าแนวไหนจักน้อยมาล้มกันกันเนาะวันนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อน

平稳稳盘拜，破蛤蟆老虎咬到。การแข่งขันบันเตสมักลินเริ่มต้นแล้วทีมเออร์ไมยได้น้ำใส่กลลันหยดไม้ในการแข่งขันซึ่งได้สร้างผลงานที่ดีเด่นข้าเจ้าได้เอาสนาลายทีมที่มีเงื่อนไขดีและมีผู้อุปถัมภ์หลังจากได้เอาสนาลายทีมแล้วทีมเออร์ไมยได้หับกอต้าเข้าร่วมการแข่งขันบันเตยอดเยี่ยมซึ่งเป็นการแข่งขันบันเตเพศหญิงที่มีระดับสูงในทั่วประเทศการที่ได้หับโกต้าเข้าร่วมการแข่งขันระดับทราบเมียนข่าวดีน่าสมเสยแต่อารมณ์ดีใจเนื่องหมดทันเจือจางหายไปข้าเจ้ากลัวตกเข่าอารมณ์ตกใจอย่างปุ๊บปั๊บย้อนถือหักหลังทีมต้าเหอแมนทีมบันเตเพศหญิงที่มีชื่อเสียงและมีผู้อุปถัมภ์จากเศรษฐีทีมนี้ได้สนใจรูปแบบบันเตกังฟูของเท่าอาเฟิงฉะนั้นก็ได้สักสวนอาเฟิงเข้าเฮเวกน้ำข้าเจ้าทีมตาเขอได้ให้เงินเดือนและสวัสดิการที่ดีสมควรให้อาเฟิงทั้งให้คำมั่นสัญญาว่าจะโฆษณาเผยแพร่รูปแบบปานเตะกังฟูของอาเฟิงให้มีชื่อเสียงในทั่วประเทศจิตใจของอาเฟิงเริ่มวันวายข้างหนึ่งเมียนทีมปานเตะที่บ่มีสัพยากรอย่างอีกข้างหนึ่งเมียนทีมปานเตะที่สามารถเฮ็ดให้ความฝันของตนปรากฏผลเป็นจริงได้ในที่สุดอาเฟิงได้เลือกเข้าเฮเวียกน้ำทีมตาเขอนับแต่นั่นไปทีมเออร์ไมก็บ่มีผู้ให้คำแนะนำปรับปรุงกลยุทธ์และเทคนิคบันเตะมีเพียงแต่ใส่กลยุทธ์แบบเก่าแต่ว่าแบบวิธีเก่าของข้าเจ้าเธอคู่แข่งคู่ไปหมดแล้วฉะนั้นในการแข่งขันข้าเจ้าบ่สามารถบุกและเอาชนะคู่แบบการเรียนของคู่แข่งแม้แต่น้อยเดียวนอกจากเสียสายย้ำบ่แล้วยังมีความหยุ่งยากหลายอย่างตามๆกันคือผู้หาบิสอบเดินห้างนี้มั่วอนุญาตให้ข้าเจ้าเสาเดินดังกล่าวอีกแล้วเฮ็ดให้ข้าเจ้าบ่มีสถานที่ฝึกซ้อมผู้สนับสนุนเงินทุนเล็กๆน้อยๆเห็นข้าเจ้าเสียสายหลายข้างก็ทนตัวออกสมาชิกในทีมก็จงว่าใส่กันและกันมีบางคนจงว่าช่วงให้ความสำคัญตัวการแข่งขันหลายเกินไปจริงพักให้เกิดปัญหาหลายอย่างมีบางคนจงว่าอยู่ลงบ่มีระเบียบและท่องเดิงความก้าวหน้าของทีมยังมีบางคนจวงว่าอาเฟิงฮักหลังมูเฮ็ดให้ถูกคนเสียความพยายามไปละล่าแนวใดก็ตามถูกคนต้มผาเสือนกับความเป็นจริงข้าเจ้าจะเห็นแนวใดแดจักน้อยมาล้มการต่อเนาะปะนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อน

0: ห้องฟ้างดงามเมื่อเดือนดาวประกายแสง
1: การแสดงประทับใจเพาะเนื้อไนและดาราจะสรรหาเรื่องราวทั้งแผ่นฟิล์มและทั้งจอ
0: พวกเขาพร้อมแล้วที่จะนำเสนอรายการดาวประกายแสง
1: รายการนี้จะพาทานไปฮู้จักกับเรื่องราวเกี่ยวกับผู้เหงาและละครโทรภาพ
0: จะลืมติดตามหับฟังได้ในรายการดาวประกายแสง CMG FM 93 MHz

านผู้ฟังที่ท่านพ้องที่ตามหาฟังอยู่นี่เมื่อรายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ในรายการมื้อนี้ตะละวันเมนเราฮุบเงาเรื่องบันเตกังฟูมื้อนี้ตะละวันเราต่อเลยและอย่างนั้นสมาชิกทีมเหมยได้กลับคืนสู่ชีวิตของภายของเรากลุ่มวิเศษก็มิดเงียบไปเลยบ่มีผู้ใดเสียหากันมักบานก็ถือป้าไหว้อยู่แจ่ห้องข้าเจ้าต้องเฮ็ดเวียกหาอยู่หากินเพื่อเลี้ยงปากท้องประจำวันอย่างอิดเมื่อยบวกกับความเจ็บปวดที่ประลาสายหลายข้างในการแข่งขันเฮ็ดให้ข้าเจ้าลังเลใจข้าเจ้าก็ถามตนเองว่าเมียนิ่งหมักและเนียบมันกับการเตะบานมีความหมายอย่างใดมิดเงียบไปและอย่างหนึ่งแล้วการพบกันอย่างบังเอิญได้เฮ็ดให้ข้าเจ้าเต่าคมกันเคลื่อนหมายเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อนิ่งหลังสำเร็จเวียกอยู่ห้านอาหารคนตนแล้วช่วงๆก็ไปยังเลาะตามแม่น้ำเพื่อย้อนอารมณ์พอดีพบกับวิหลงที่นั่งตาข้างอยู่คนเดียวสองคนได้ป้าทิมความคัดแย่งกันในเมื่อก่อนล้มกันยังเปิดใจข้าเจ้าได้ล้มถึงจุดประสงค์แต่หัวทีของตนคือการเตะบานโปรเมมเพื่อล้างวันโปรเมมเพื่อความสมเสยจากภายนอกหาเมมเพื่อความมหักของตนเท่านั้นในเมื่อลงลายกับการเตะบานข้าเจ้าได้ลงเลื่อมเรื่องล้ำคันใจของตนมีแต่ความสบายใจและเสรีภาพการอุ้มล้มกันครั้งนี้ได้เฮ็ดให้สองคนดีกันคือเก่าข้าเจ้าได้ติดตัวผัวพันกับสมาชิกคนอื่นนัดข้าเจ้าไปพบหน้าพบตากันอยู่ห้านอาหารของช่วงๆทุกคนได้นั่งล้มกันด้วยความจริงใจข้าเจ้าปรากฏว่าสิ่งที่ข้าเจ้าสนใจแท้ๆนั้นบ่แม่นขันหลังวันแต่แม่นวันเวลาที่หมู่เพื่อนทั้งหลายแข็งบ่าแข็งลายกันและให้กำลังใจซึ่งกันและกันข้าเจ้าตกลงเปลี่ยนเอกภาพการบ่าบ่ป้าทิมบานเตะเด็กหาดบ่มีครูฝึกมืออาชีพบ่มีผู้อุปถัมภ์บ่มีเดือนฝึกซ้อม

เพียงมวลผ่านไปพวกเขามาล้มกันต่อทีมเอ๋อเมยเคยเข้าควมการแข่งขันบานเตะมือสมัครลินและได้สะสมคะแนนไว้คะแนนนี้ได้เห็นไทยขเจ้าได้ทับข้าวดีที่บัวเหนือบัวฝันมาก่อนคือได้ทับโกต้าเข้าควมการแข่งขันสิงขันยอดเยี่ยมหอบสิงสนาเลิศในน้ำเป็นทีมสำ

0: ของ
1: ข้าเจ้ามีโอกาสจะแข่งขันกับทีมต้าเหอการแข่งขันหอบสิงสนาเลิศมีผู้ชมหลายจนล้นสนามทีมต้าเหอมีเงินทุนเพียงพอและได้จ้างทีมงานบริหารและผู้เล่นครบทุกอย่างก่อนการแข่งขันข้าเจ้าได้เว้าตัวสาธารณะอย่างมั่นใจว่าจะเอาชนะทีมเอ๋อแม่อีกครั้งอย่างง่ายดายประสบการณ์ที่ถือหักหลังพิธีการภายในทีมและตัวเขาสภาพเดือดร้อนทั้งหมดนี้ได้เฮ็ดให้ทีมเอ๋อแม่เข้มแข็งเหนียวแน่นกว่าเก่าเมื่อเผชิญกับการท้าทายกดพิษของคู่แข่งข้าเจ้าทุกคนมีความใจเย็นและอดทนข้าเจ้าได้พยายามค้นคว้ากลยุทธ์ใหม่ที่ความเมื่อกันอย่างละเอียดรอบคอบและมีความคล่องแคล่วพร้อมทั้งบ่ได้อาศัยแต่ทากังฟูอย่างเดียวในเมื่อก่อนการแข่งขันหอบสิงสนาเลิศมาเหาะแล้วในครึ่งเวลาทําอิดทีมต้าเหอได้นิ้งเข้าประตู2หน่วยเขามีท่าได้เบียบหลายกว่าทีมเอ๋อแม่อย่างชัดเจนผู้ชมทั้งหลายล้วนแต่คิดว่าทีมเอ๋อแม่บ่สามารถพลิกผลการแข่งขันได้แล้วในเวลาพักผ่อนหลังครึ่งเวลาทําอิดสมาชิกทีมเอ๋อแม่ได้นั่งอ้อมกันบ่มีความแข็งตึงแต่แม่นให้กําลังใจซึ่งกันและกันข้าเจ้าได้ควนคืนเรื่องอดีตที่หยุ่นยากลําบากซึ่งได้เฮ็ดให้ข้าเจ้าสามัคคีกว่าเก่าและมีความเหนียวแน่นกว่าเก่าเข้าสู่ครึ่งเวลาที่2ทีมเอ๋อแม่ได้ปรับจังหวะการปลุกและการป้องกันข้าเจ้าได้ความเมื่อกันอย่างละเอียดรอบคอบเฮ็ดให้ทีมต้าเหอเริ่มเอาบ่อยู่ข้าเจ้าตั้งหน้าปลุกและยิงเข้าประตู2ครั้งคะแนนเสมอกันแล้วการแข่งขันยังเหลือเวลาบ่เท่าใดนาทีแล้วกรรมการกู้เกียมจะเป่าวีดส่งสัญญาณสิ้นสุดการแข่งขันทันใดนั้นยู่หลงและชวงชวงได้อาศัยโอกาสที่คู่แข่งลิ้นพิพาทในการป้องกันความเมื่อกันสมบานและยิงเข้าประตูทีมเอ๋อแม่ได้เอาชนะในนาทีสุดท้ายผู้ชมทั้งหลายตบมือห้องหอดังก้องสนานไปทั่วขอบสนามทีมเอ๋อแม่ได้คว้าแชมป์แล้วสมาชิกทุกคนดีใจจนน้ำตาไหลข้าเจ้าเคยเหลือใจและเจ็บปวดแต่มาฮอดเมื่อนี้ความทุกข์ทั้งหมดพาให้พบกับความสุขในเวทีมอบหับรางวัลคณะจัดงานแข่งขันได้มอบขันคำให้แก่ทีมเอ๋อแม่ไฟแสงสีสงสัยเมียนิงธรรมดาเหล่านี้ความเห็นอคติความสงสัยและความเสียสีในเมื่อก่อนล้วนแต่มีคำตอบในเมื่อนี้หลังจากได้คว้าแชมป์แล้วชีวิตของข้าเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงขนาดใดแดจักน้อยมาล้มการต่อบัดนี้พวกเฮามาฟังเพลงน้ำกันก่อน

เพียงมวลผ่านไปพ่อหามาเราคุ้มเหงาต่อการที่ได้ข้อแซมมีเรื่องน่าปิติสมเสริญแต่หลังจากนั้นสมาชิกทีมเอ๋อเหมยได้ใช้ชีวิตแบบเดิมของตนช่วงเสิร์ฟต่อเปิดห้านอาหารลูกค้าก็หลายขึ้นกว่าเก่าเพราะหลายคนตั้งใจไปสนับสนุนแล้วและนักกีฬาบานเต๋หนิงหยู่หลงเสิร์ฟตัวเหตุเวียกส่งอาหารด่วนมีเวลาว่างแล้วก็พาลูกสาวไปเตะบานส่วนสมาชิกคนอื่นก็มีเหตุเวียกและบังเนียงดูแลครอบครัวตามปกติบานเต๋บ่แม่นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสุขสาตาของข้าเจ้าแต่เป็นสิ่งที่นำเอาความเบิกบานมวลซื่นและอบอุ่นใจให้แก่ข้าเจ้าข้าเจ้านั้นได้นัดเตะบานในเวลาว่างคือเก่าบ่มีการแข่งขันบ่มีกองเสียเพียงแต่เพื่อความสุขที่บริสุทธิ์ฮุบเงาเรื่องบานเต๋กังฟูได้สงสัยความหยุ่งยากของแม่นิงไว้กลางในหลายด้านคือเวียเหตุงานทำครอบครัวและการแข่งขันเป็นต้นนั้นได้ส่งเซ็นให้เห็นถึงแนวคิดอคติตัวนักกีฬาเพศหญิงแต่ละวันคิดว่าฮุบเงาเรื่องนี้ได้บ่งบอกว่าความมาหักโบจำกัดเพศโบจำกัดไว้คันรางวัลเป็นของขวัญเพิ่มเท่านั้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามเดือดร้อนจิตใจปอนยอมพ่ายแพ้จึงเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดเอาละท่านผู้ฟังรายการดาวประกายแสงในมื้อนี้ก็จะสิ้นสุดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะพบกับสิ่งที่ตนเองมักมีเวลาและโลกส่วนตัวกับสิ่งที่ตนเองมักพบกันใหม่ในรายการหน้าเด้อสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอารยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกรคงจื้อคงจื้อเกิดในปี551ก่อนค.ศ.และเสียชีวิตในปี479ก่อนค.ศ.เมื่อก่อนคงจื้อชื่อว่าเฉียวและมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าจงหนีเป็นคนแคว้นหลู่แม่นนักคิดและนักการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ในไทยสมัยชุนเฉียวของจีนแม่นผู้ริเริ่มสร้างปัสสัญญาสำนักคงจื้อหรือรู้บรรพบุรุษของคงจื้อแม่นขุนนางของแคว้นซ่งเป็นเสื้อกษัตริย์ราชวงศ์ยิงในเวลาคงจื้อยังน้อยพ่อของเพิ่นก็เสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นครอบครัวของคงจื้อก็ค่อยๆทุกข์ยากลงถึงจะเป็นแล้วนี่ก็ตามแต่คงจื้อตั้งอุดมการณ์ที่จะหำเหียนเพิ่นเคยว่าว่าสามคนยังน้ำกันต้องมีคู่ของคอยหลังจากนั้นเพิ่นเริ่มสอนนักเหียนเพิ่นได้สอนนักเหียนสามพันกว่าคนในนั้นมีลูกของครอบครัวทุกยากบ่น้อยอันได้เปลี่ยนแปลงประเพณีของเมื่อก่อนที่ไม่ได้ลูกหลานของพวกคนนางจึงได้เหียนได้ย้ำไว้สลาคงจื้อยังเหียบยังปื้มสมัยบุหารได้เก็บเมียนปื้มสมัยบุหารอย่างหลวงหลายเช่นปื้มเกี่ยวกับกับก่อนปื้มเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และปื้มเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นล้วนแต่ผ่านการเหียบเหียงและดัดแปลงของเพิ่นจนมาฮอดยุคปัจจุบันนี้แนวคิดหลวงหลายของคงจื้อก็มีค้นคาหลายตัวอย่างคือคงจื้อเขียนให้คำที่ว่าเหรินแปลว่าเมตตากรุณามีเนื้อในอุดมสมบูรณ์ขึ้นเพิ่นเห็นว่าถ้าอยากเฮ็ดถึงขั้นเหรินก็ต้องหักแพงผู้อื่นวาจาทาทีที่บ่อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตนเองนั้นตนเองก็อย่าปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นกันเพิ่นยังเขียนว่าสุภาพบุรุษปองดองกันแต่มีความแตกต่างกันซึ่งหมายความว่าในเวลาสำหรับแก้ไขการผัวพันระหว่างคนกับคนนั้นต้องหับหู้ความแตกต่างกันระหว่างคนกับคนอย่าใช้มาตรฐานอันเดียวมาสังสาฝ่ายกงกันข้ามเหตุแนวนี้จึงสามารถบรรลุความปองดองและความสงบทั้งสังคมได้ในด้านการศึกษาเพิ่นยังมีความเห็นที่ใช้วิธีให้ข้อคิดมาสุกยู่ให้นักเรียนคิดโดยตนเองในขณะที่เรียนความรู้จากปื้มนั้นยังต้องมีทัศนะความเห็นของตนเองเป็นต้นความเว้าและการกระทําของคงจื้อถึกนักเรียนของเพิ่นบันทึกอยู่ในปื้มกวีนิพนธ์สั้นหรือล้วนอยู่แนวเขตของคงจื้อก็ถือค้นหุ้นหลังขับเอาและขยายกว้างออกกลายเป็นภาคส่วนสำคัญที่สุดของแนวคิดดั้งเดิมของจีนและค่อยๆโฆษณาไปสู่ประเทศอ้อมค่ะกลายเป็นวงวัฒนธรรมสำนักคงจื้อที่ได้ส่งผลสะท้อนอย่างกว้างขวางคงจื้อแม่นคนจีนและคนจีนแต่ละคนก็ฮู้พันดีแนวคิดของคนจีนส่วนหลายที่สุดก็ได้รับผลสะท้อนจากทฤษฎีของเพิ่นบ่หลายก็น้อยคงจื้อก็ขึ้นกับโลกองค์การยูเนสโกสหประชาชาติเคยจัดเพิ่นเข้าเป็นหนึ่งใน10คนที่มีชื่อเสียงด้านวัฒนธรรมของโลก

0: 马可波罗เที่ยวประเทศจีนราชวงศ์หยวนมีการไปมหาสู่กันกับประเทศต่างๆของอาเซียนแอฟริกาและยุโรปในสาวต่างประเทศที่มาจีนในเวลานั้นผู้ที่มีชื่อเสียงที่สุดแม่นมาโคโบโลที่เป็นสาวเมืองเวนิสของอิตาลีซึ่งมาโคโบโลแม่นเกิดในปี1254และเสียชีวิตในปี1324ในฤดูร้อนของปี1271พ่อและอ่าวของมาโคโบโลได้พาเพิ่นออกจากบ้านเกิดผ่านการเดินทางยังทรหดอดทนเป็นเวลา4ปีและมาฮอดจีนมาโคโบโลเป็นคนสลาดหลังจากมาฮอดจีนแล้วบ่โดนก็เฮียนเว้าภาษามองโกลขี่ม้าและยิงธนูเป็นคู่ไล่ข้านมักเพิ่นหลายมักพาเพิ่นไปสำรวจเวียกงานเรื่อยต่อมามาโคโบโลได้บันทึกหลายบอนโยภาคตะเวนตกเสียงเหนือภาคเหนือภาคตะเวนตกเสียงใต้ภาคกลางและภาคตะเวนออกของจีนในปื้มของเพิ่นในนั้นหลายบอนแม่นเพิ่นเคยไปแต่ก็มีบางบอนอาจจะแม่นเพิ่นได้ยินตามเล่ากันว่าเพิ่นเคยเป็นเจ้าของเมืองหยางโจวเป็นเวลา3ปีอยู่จีนโดนแล้วคนอลบทั้ง3คนนี่คิดฮอดบ้านเกิดที่สุดจึงห้องขอกลับคืนประเทศหลายเทื่อเมื่อได้รับอนุมัติแล้วพวกเพิ่นก็เดินทางกลับบ้านผ่านเวลา4ปีไปในที่สุดได้กลับคืนฮอดเวนิสในปี1295ตอนนั้นพวกเพิ่นออกจากบ้านเกิดได้24ปีแล้วคนอยู่บ้านคิดว่าพวกเพิ่นเสียชีวิตในต่างแดนแล้วแต่บัดนี้สัมผัสนุงสุดตะเว้นออกกับมาคนในบ้านเกิดนึกว่าพวกเพิ่นต้องได้ถือเอาเพชรหินจินดานับบ่ถ้วนกับมาฉะนั้นจึงได้ตั้งชื่อไคมาโคโบโลว่าล้านหลังจากนั้นบ่ดนระวังเวนิสกับอีกแคว้นหนึ่งที่ชื่อว่าเกโนอาได้เกิดสงครามมาโคโบโลจึงได้ซื้อเรือลำหนึ่งและบรรซาเรือด้วยตนเองเพื่อเข้าร่วมกองกำปั้นโหบของแคว้นเวนิสแต่ในที่สุดเวนิสเสียใจมาโคโบโลถูกจับเป็นซะเลยเซิกถูกคนเกโนอาขังไว้ในคุกคนเกโนอาได้ยินว่าเพิ่นเคยไปตะเวนออกก็ไปคุกเรื่อยๆเพื่อฟังเพิ่นเล่าสิ่งที่ได้ฮู้ได้เขียนอยู่ตะเวนออกอยู่ในคุกมีนักประพันธ์ผู้หนึ่งได้บันทึกสิ่งที่มาโคโบโลเว้านั่นและเหียบเหียงเป็นปื้มหัวหนึ่งที่มีชื่อว่าบันทึกการเดินทางของมาโคโบโลในปื้มบันทึกการเดินทางหัวนี้มาโคโบโลได้วาดภาพโลกตะวันออกที่อัศจรรย์ได้แนะนำเหตุการณ์การเมืองที่สำคัญขีดของประเพณีการเชื่อถือศาสนาตัวเมืองที่มีชื่อเสียงเครื่องปลาของดงและการฆ่าได้ระยะคุบไลคานพอปื้มหัวนี้ถึกพิมพ์จำหน่ายก็ได้รับความนิยมสมชอบจากคนอลบที่สุดเขตเขาเจ้าฝันหาอารยธรรมตะวันออกภายหลังศตวรรษที่15แล้วนักเดินทะเลและนักผจญภัยของอารบล้วนแต่ได้รับผลสะท้อนจากมาโคโบโลคือไปซอกหาประเทศที่มีเงินค้ำยังหลงหลายอยู่ตะเวนออก
1: ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกนี้บ่ว่าจะเป็นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจภัยธรรมชาติกีฬาศิลปะวรรณคดีวัฒนธรรมและอื่นๆพวกเขานำมาไว้ที่นี่ CMG ภูมิใจที่ได้รับใส่ทาน

ส่งน้ำจากภาคใต้ไปสู่ภาคเหนือสพัญญากรน้ำของจีนแจกยาอยู่บ่สม่ำเสมอกันตามแห่งต่างๆบ่รวมแล้วภาคใต้มีหลายภาคเหนือมีหน่อยภาคตะวันออกมีหลายภาคตะวันตกมีหน่อยขังขู่กับพลเมืองเพิ่มขึ้นและการพัฒนาเศรษฐกิจสภาพขาดน้ำของภาคเหนือนับมือนับนักนวงขึ้นวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็แม่นส่งน้ำจากภาคใต้ไปสู่ภาคเหนือโครงการส่งน้ำจากภาคใต้ไปสู่ภาคเหนือมี3สายคือสายตะเว้นออกสายกลางและสายตะเว้นตกสายตะเว้นออกแม่นเอาน้ำจากยานใต้แม่น้ำยางซีเกียงส่งไปภาคเหนือตามของน้ำใหญ่ปักกิ่งหังโจวซึ่งสามารถตอบสนองน้ำให้ภาคตะเว้นออกของทงเพียงภาคเหนือของน้ำดังกล่าวมีความยาว 1,150 กิโลเมตรแต่ละปีสามารถส่งน้ำได้30ตื้อเมตรก้อนสายตะเว้นออกบ่ต้องการขุดคองใหม่สามารถนำใส่เครื่องแจ็คดูดน้ำเจียงตูขวายอันและของน้ำใหญ่ปักกิ่งหวังโจวและอยู่ตามเส้นทางนี้มีหนองหลายแห่งที่สามารถใส่มาเป็นอ่างขังน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำสายกลางแม่นเอาน้ำแจกย่านกลางของแม่น้ำยางซีเกียงพร้อมด้วยแม่น้ำฮั่นเจียงที่เป็นสาขาของแม่น้ำยางซีเกียงเพื่อส่งไปภาคตะวันตกของทงเพียงภาคเหนือจีนมีความยาวทั้งหมด 1,000 กว่ากิโลเมตรปริมาณส่งน้ำ30ตื้อเมตรก้อนต่อปีจุดพิเศษแม่นสามารถส่งปริมาณน้ำได้หลายทั้งสามารถเฮ็ดเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกได้อีกสายตะเว้นตกมันเอาน้ำจากยานเหนือของแม่น้ำยางซีเกียงแล้วส่งไปยานเหนือแม่น้ำเหลืองเพื่อช่วยให้ยานเหนือยานกลางแม่น้ำเหลืองและภาคตะเว้นตกเสียงเหนือมีน้ำหลายขึ้นทั้งส่งน้ำของสายตะเว้นตกล้วนแต่แมนยูผู้สูงขาดอุปกรณ์ก่อสร้างการสัญจรไปมาบ่สะดวกและลงทุนหลายสามสายนี้สามารถประสานสมทบกันอิงตามความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสภาพการเงินในระยะต่างๆของรัฐไปพัฒนาโดยแบ่งเป็นระยะมุมมานี้แม่นดำเนินการปฏิบัติสายตะเว้นออกและสายกลางส่วนสายตะเว้นตกยังแม่นแผนการในอัน

那康困难以困争，又近สมัย武汉，那康编钟，แม่นเครื่องดนตรีสนิดหนึ่งที่เฮ็ดด้วยท้องสำลิดซึ่งประกอบเป็นจุโดยอิงตามความน้อยใหญ่ทำนองและความสูงต่ำของเสียงแขวนไว้อยู่ทั้งห่างในเวลาเสียบดนตรีแม่นใส่ค่อนไม้น้อยไปเคาะเสียงละครั้งทั้งด่างแห้งทั้งมวลละครั้งของคนนั่งหยีแขวนจึงแม่นละครั้งขนาดใหญ่สุดหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดและรักษาได้สมบูรณ์ที่สุดของจีนในปัจจุบันซึ่งขุดออกจากสุสานของคนนั่งหยีของแขวนจึงของสมัยจ่านกัวในปี1978ในเวลาขุดขึ้นมาจากดินละครั้งขบสุดยังแขวนไว้อยู่ทั้งห่างอยู่ละครั้งของคนนางหยีแขวนจึงรวมมี64อันแบ่งเป็น8จุแขวนไว้อยู่ทั้งห่างที่เฮ็ดด้วยท้องสำลิดและไม้ห่างมีความยาว 10.79 เมตรสูง 2.67 เมตรแบ่งเป็น3สั้นคือสั้นเถิงสั้นกลางและสั้นลุมมีทหารท้องสำลิดที่ประกอบดาบ6คนและไม้หลายอันหาแบกน้ำหนักการออกแบบละเอียดปานีดหลายโค้งประกอบคงทนละครั้ง64อันนักทั้งหมด 2,500 กว่ากิโลละครั้งที่ใหญ่ที่สุดมีความสูงหลายกว่า 1.5 เมตรนักกว่า200กิโลจำนวนน้ำหนักและปริมาตรของละครั้งสุดนี้ก็เห็นน้อยในละครั้งต่างๆฝีมือของละครั้งของคนนางหยีแขวนจึงแม่นปานีดสวยงามเพื่อให้คนเสพดนตรีได้อย่างสะดวกละครั้งแต่ละอันยังได้ควัดตัวหนังสือรวมทั้งหมด 2,828 โตโดยได้บันทึกเนื้อในเกี่ยวกับวิธีแขวนละครั้งและทฤษฎีดนตรีถึกนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเอิ้นเป็นปื้มว่าด้วยทฤษฎีดนตรีที่ล้ำค่าละครั้งสุดนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าตั้งแต่สมัยชุนเชียวจ่านกัวดนตรีของจีนก็ได้พัฒนาหลายสมควรแล้วภายหลังละครั้งของคนนางหยีแขวนจึงถูกขุดออกมาแล้วเสียงของละครั้งสุดนี้ยังม้วนอ่อนซ้อนอยู่ดนตรีที่เสียบนั่นม้วนหลายดนตรีฟ้อนเสียงละครั้งที่นักดนตรีจีนแต่งขึ้นนั่นได้แสดงให้เห็นเสน่ห์ของดนตรีบู

0: เปลี่ยนความงมเงาให้เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. หาเช้า 4:00 น. ทุกวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไป CMG
1: เพื่อนใจของท่านตลอดไป

Kublai Khan. Phong Mongkol men phau kao kae yu phak nea khong Chin nai tha hai sadawat thi 12 mue dai to su kan pen vela 10 kwa pi. Tae Mu Chin dai thon hom kok lau tang-tang khong Phong Mongkol.ปี 1206 ได้รับเลือกตั้งเป็นเจ้าสวิตของมงโกลโดยเขาหลบมาเจงกิสคานแปลว่าเจ้าสวิตที่ใจเด็ดเดียวภายหลังเจงกิสคานสั่งตั้งประเทศมงโกลใหญ่ที่ข้ามทวีปอาซีเออร์ลบแล้วประเทศเข้มแข็งการเคลื่อนไหวทั้งการทหารไปฮอดเขตลุ่มแม่น้ำดานูเบมีอิทธิพลใหญ่หลวงต่อขบวนการพัฒนาของประวัติศาสตร์โลกภายหลังจิงกิสคานเสียชีวิตแล้วของทหารมงโกลได้ดับศูนย์ราชวงศ์ชาตะวันตกและจีนและท่อนโฮมภาคเหนือของจีนในปี1260ครบไลคานที่เป็นหลานของจิงกิสคาน

สืบทอดบัลลังก์ปี1264ตั้งราชธานีอยู่ที่ต่าตูที่เป็นปักกิ่งในปัจจุบันฮอดปี1271คุบไลข่านได้ตั้งตนเองเป็นฮ่องเต้ยังเป็นทางการและสั่งตั้งราชวงศ์หยวนซึ่งเริ่มแต่ปี1271หาปี1368เพิ่นก็แม่นฮ่องเต้สื่อสู่ของราชวงศ์หยวนฮ่องเต้สื่อสู่ของราชวงศ์หยวนค่อยๆปรับปรุงการปกครองภาคเหนือแล้วก็สุ่มกำลังบุกโจมตีราชวงศ์ซ่งไต้ในที่สุดได้ดับสวนราชวงศ์ซ่งไต้ปี1279ถอนโฮมทั่วประเทศจีนภายหลังคุบไลข่านเป็นฮ่องเต้แล้วก็ได้ดำเนินการปฏิรูปองค์การบริหารของส่วนกลางและท้องถิ่นก่อนอื่นพระองค์ได้ตั้งองค์การที่ว่าจงซู่เฉิงแปลว่าสำนักงานรัฐบาลแม่นองค์การบริหารสูงสุดอยู่แห่งต่างๆของจีนได้ตั้งฉิงจงซู่เฉิงที่เป็นองค์การปกครองสูงสุดอยู่ท้องถิ่น10องค์การนอกนี้เขตถูบัวที่เป็นทิเบตในปัจจุบันก็ได้กลายเป็นเขตบริหารเขตหนึ่งของจีนยังเป็นทางการซึ่งควบคุมโดยส่วนกลางโดยกรมราชวงศ์หยวนยังได้ตั้งองค์การคุ้มครองผงหูและไต้หวันนี่เป็นการเริ่มต้นที่ไต้หวันขึ้นกับรัฐบาลกลางของจีนการสั่งตั้งระบบฉิงจงซู่เฉิงของราชวงศ์หยวนได้เพิ่มทวีการพัวพันระวังส่วนกลางกับท้องถิ่นและระวังท้องถิ่นเขตในส่วนกลางราชวงศ์หยวนมีการคุ้มครองเขตส่วนเผาส่วนหน่อยซ้ายแดนยังบังเกิดผลกว่าทุกราชวงศ์ที่ผ่านมามีผลดีต่อเสถียรภาพและการพัฒนาของประเทศเอกภาพที่มีหลายส่วนเผานี่แม่นการปฏิสังของฮ่องเต้ซื่อจู่ของราชวงศ์หยวนระบบฉิงจงซู่เฉิงที่สั่งตั้งขึ้นในราชวงศ์หยวนถึกน้ำม้าไส้ฮอดสุมณี

หอฟ้าเทียนฐานแม่นหอที่กว้างใหญ่ที่สุดของจีนในปัจจุบันแต่ก่อนแม่นบอนที่ฮ่องเต้ราชวงศ์หมิงและชิงบวงสรวงฟ้าและอธิษฐานให้มีผลเก็บเกี่ยวอุดมสมบูรณ์มันตั้งอยู่เบื้องตะเวนออกของถนนหยงติ้งเหมินเน่เขตใต้ปักกิ่งกำแพงของหอฟ้าเทียนฐานมีสองสั้นกำแพงเหนือแม่นหูบม้วนกำแพงใต้แม่นหูบสี่เหลี่ยมซึ่งหมายความว่าฟ้าเป็นหูบม้วนดินเป็นหูบสี่เหลี่ยมสิ่งก่อสร้างต้นต่อในหอฟ้าเทียนฐานมีแทนม้วนหลังคากงมงกุฎกษัตริย์หออธิษฐานกำแพงสะท้อนเสียงและหินสามเสียงเป็นต้นหออธิษฐานมีสองภาคส่วนคือตอนลุ่มแม่นแทนหูบม้วนที่ก่อด้วยหินขาวตอนทั้งเม่นหอที่เคลือบด้วยคำและห่มด้วยดินจีกระเบื้องหอม้วนหมายความว่าฝ้าเป็นหูบม้วนดินคอสีค้ำหมายถึงฝ้าจำนวนเสาในหอก็แมนออกแบบตามดาราศาสตร์หลังคากงมงกุฎกษัตริย์เม่นบอนที่สะสมป้ายอธิษฐานฝ้าก็มีหลังคาที่เคลือบด้วยคำและปกคลุมด้วยดินคอสีฝ้ากำแพงหูบม้วนของหลังคากงกษัตริย์เอื้อนว่ากำแพงสะท้อนเสียงเพราะว่ากำแพงนี้ด้านในค่าเพียงที่สุดสามารถสะท้อนเสียงยามชัดเจนแทนม้วนยังมีชื่อว่าแทนอธิษฐานฮอดมือตงจื้อคือฤดูหนาวมาฮอดทุกปีฮ่องเต้ต้องได้มาอธิษฐานฝ้าอยู่ทั้งแทนนี้จำนวนคันใดของแทนนี้เม้นเก้าท่านหรือเป็นจำนวนเป็นเท่าเป็นเท่าของเก้าหมายถึงฝ้าเก้าสั้นในเทพนิยายของจีนหอฝ้าเทียนฐานเมนบอนศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในสมัยบูฮันของจีนเมนบอนที่ฮ่องเต้ทำความเข้าใจกับฝ้าปัจจุบันหอฝ้าเทียนฐานเมนบอนที่อนุรักษ์วัตถุบูฮันสำคัญของชาติเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของปักกิ่ง

CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไปทานอยากฮู้เรื่องเกี่ยวกับจีนและโลกบ่ปรับขึ้นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz ทันเรื่องทันเหตุการณ์ CMG FM 93 MHz ฟังสบายได้สาระและความ

สีนิทานพื้นเมืองใหญ่ของจีนแม่นหมายถึงสีนิทานพื้นเมืองที่เล่ากันกว้างขวางที่สุดและมีอิทธิพลสูงที่สุดด้วยรูปการเล่าปากต่อปากและตัวหนังสือบวกกับนิทานพื้นเมืองอื่นๆประกอบเป็นภาคส่วนสำคัญของวรรณคดีพื้นเมืองของจีนสีนิทานนี้แม่นเรื่องความหักหมดนี่ก็ได้ส่องแสงให้เห็นอารมณ์จิตที่แท้จริงของคนในอีกมุมหนึ่งเหลียงซานโปและจู้อิงไถหรือเหลียงและจู้คูหักแมงกระเบื้อในสมัยก่อนมีนางสาวที่ฉลาดและสวยงามผู้หนึ่งชื่อว่าจู้อิงไถ

台北县人士由奉献孔门杭州由来奉献祝英台在拍纳县梁山伯老县境米日赛事杀双坤个黑变爱弄当的滚และมีความหักแพงกันอย่างลึกซึ้ง

สามปีผ่านไปแล้วฮอดเวลาเฮียนจบจู่อิงถ่ายขอลาครูแล้วกลับคืนบ้านเกิดเวลานี้จู่อิงถ่ายได้หักเหลียงซานโปยังเลิกเสียงแล้วทั้งว่าเหลียงซานโปยังบ่ฮู้ความจริงแต่ก็มักจู่อิงถ่ายหลายสองคนบ่ยากแยกจากกันจู่อิงถ่ายปลอมเป็นซื้อให้น้องสาวแล้วบอกให้เหลียงซานโปไปแต่งงานกับน้องสาวของตนภายหลังมาเหลียงซานโปไปเยี่ยมยามครอบครัวจู่อิงถ่ายแต่บ่นึกว่าพ่อของจู่อิงถ่ายได้เอาจู่อิงถ่ายมั่นกับหม่าเหวินฉายลูกชายของเจ้าเมืองที่ร่ำรวยเหลียงซานโปกับจู่อิงถ่ายพบกันอยู่ระเบียงสั้นถึงเห็นว่าบ่มีความหวังที่จะได้แต่งงานกันจึงรู้สึกเสียใจที่สุดหลังจากเหลียงซานโปกลับบ้านแล้วรู้สึกผิดหวังที่สุดบ่ดนก็เสียชีวิตย้อนพยาธิจู่อิงถ่ายขืนความพ่อแม่บ่ได้ถูกบังคับให้แต่งงานกับหม่าเหวินฉายในมื้อแต่งงานจู่อิงถ่ายสั่งให้พวกหามค้านหามไปทางขุมฝังศพของเหลียงซานโปเพื่อไหว้อาลัยทันใดนั้นลมแห้งผัดมาฝ้าก็ห้องขึ้นขุมฝังศพก็แยกออกจู่อิงถ่ายก็โดดลงไปด้วยหอยยิ้มลมกับฝ้าห้องก็เซาลงในทันทีฝ้าก็แจ้งดอกไม้นานาสนิทบานขึ้นเหลียงซานโปกับจู่อิงถ่ายกับกายเป็นแมงกระเบื้อสองโตและบินตอมดอกไม้อย่างมวนซื่นนิทานของเหลียงซานโปและจู่อิงถ่ายได้บรรยายความกล้าหาญของหญิงสายหนุ่มในสมัยบุหารที่แสวงหาความหักแท้จริงสะท้อนให้เห็นความเครียดสังต่อการแต่งงานแบบบังคับโดยพ่อแม่ผู้ปกครองและความปรารถนาหาชีวิตที่เสรีภาพและมีความสุข

0: ่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
0: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแห้งบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ่
2: พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกทาง

เจ้าจีนไปเป็นเจ้าสาวอยู่เขตนอกกำแพงหยักในระยะราชวงศ์ฉินและฮั่นเผ่าฮุ่นที่เป็นเผ่าบุฮั่นเลาะเลี่ยงสัตว์อยู่ตามภาคเหนือของจีนมีกำลังเข้มแข็งเคยมาหุกฮั่นภาคกลางของจีนหลายเทื่อในระยะต้นของราชวงศ์ฮั่นกำลังบ่เข้มแข็งปานใดบ่สามารถต้านยันกับเผ่าฮุ่นก็เลยใส่นโยบายที่ว่าเหอชินแปลว่าสันติภาพโดยผ่านการส่งลูกสาวฮ่องเต้ไปแต่งงานกับหัวหน้าเผ่าฮุ่นเพื่อให้ได้สันติภาพเคียงคู่กับกำลังเศรษฐกิจและการทหารของราชวงศ์ฮั่นเข้มแข็งขึ้นเงื่อนไขโจมตีขึ้นต่อเผ่าฮุ่นนั่นก็อำนวยแล้วฮอดระยะฮ่องเต้อู่ตี้ก็ปาทีมนโยบายเหอชินแล้วใส่ทาบุกต่อเผ่าฮุ่นแต่นั่นมาราชวงศ์ฮั่นตะเว้นตกบ่ได้ส่งลูกสาวของฮ่องเต้ไปแต่งงานกับหัวหน้าเผ่าฮุ่นนั่นเป็นเวลา80ปีในระยะฮ่องเต้เซียนตี้กำลังของเผ่าฮุ่นอ่อนลงเวลานั้นอยู่ภายใต้เผ่าฮุ่นเกิดมีสภาพที2คนญาติกันเป็นขั้นอยู่ที่นี่แม่นซื้อหัวหน้าของเผ่าฮุ่นในนั้นขั้นฮู้หันเยอยากขอความช่วยเหลือจากราชวงศ์ฮั่นเพื่อท่อนโฮมทัวเผาหุ่นฉะนั้นพระองค์ได้ไปช้างอันสองเทือเพื่อพบกับฮ่องเต้ราชวงศ์ฮั่นและได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติพระองค์ก็กล่าวว่ายินดีช่วยราชวงศ์ฮั่นปกป้องชายแดนในปี36ก่อนค.ศ.ราชวงศ์ฮั่นส่งทหารไปโจมตีขั้นอีกคนหนึ่งช่วยขั้นฮู้หันเยอท่อนโฮมเผาหุ่นในปี33ก่อนค.ศ.ข่านฮู้หันเยไปฮอดช้างอันเทือที่3

และเสนอต่อฮ่องเต้หยวนตี้ในคราวนั้นว่ายินดีเป็นลูกเคยของราชวงศ์ฮั่นและฟื้นฟูนโยบายเหอชินฮ่องเต้หยวนตี้ก็รับปากเลยและคัดเลือกในพวกนางสนมมีผู้หนึ่งชื่อว่าหวังเจ้าจุนสมัครใจไปนางเป็นคนที่ทั้งงามทั้งสลัดข่านฮู้หานเย่ฮักนางหลายเลยแต่งตั้งนางเป็นหนิงหูเยี่ยนซื่อหมายความว่าจะสร้างการพัวพันมิตรภาพและสันติภาพกับราชวงศ์ฮั่นหวังเจ้าจุนดำรงชีวิตอยู่เขตเลี่ยงซัดของเผ่าฮุ่นเป็นเวลาหลายสิบปีภายใต้การซุกยู่ของนางลูกหลานและคนอ้อมข้างล้วนแต่พยายามรักษาการพัวพันมิตรภาพระหว่างเผ่าฮุ่นกับราชวงศ์ฮั่นเฮ็ดให้ชายแดนทั้งภาคเหนือของราชวงศ์ฮั่นเกิดมีสภาพที่มีความสงบและปองดองกันที่หายากในเมื่อก่อน